0: Mun, Forward Extra. 88.
1: If you ask a stupid question,

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมเจ้าท่าประกาศควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยในวันนี้เพื่อทำการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
3: ้กรมเจ้าท่าประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะเพื่อรองรับการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกำหนดฝึกซ้อมย่อยในวันที่17 20และ27สิงหาคม2569ช่วงสะพานกรุงธนบุรีหรือสะพานสังฮีถึงสะพานพระปกเกล้ารอบเช้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จโดยขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ควบคุมส่วนช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จขอความร่วมมือเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงดังกล่าวขณะที่เรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือสามารถรับส่งผู้โดยสารได้ตั้งแต่ท่าเรือพายัพขึ้นไปและด้านใต้ตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไปส่วนเรือไฟฟ้าเรือข้ามฟากท่าวังหลังท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวัดระฆังโคสิตารามให้บริการรับส่งผู้โดยสารได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลา 12:30 น.ส่วนเรือข้ามฟากท่าเตียนให้บริการได้ถึงเวลา 15:00 น.ขณะที่คลองบางกอกน้อยช่วงปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ควบคุมตั้งแต่เวลา 12:30 น.จนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จทั้งนี้กรมเจ้าท่าขอให้ผู้ประกอบกิจการเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทและเจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือได้ไม่เกิน6เดือนตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Man Forward Extra Smart Money

0: บ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส

0: แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงระบบสึนามิไทยปลอดภัยมั่นใจเตือนทันเวลาหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่าทุนตรวจวัดสึนามิบางจุดไม่ส่งข้อมูลสร้างความกังวลให้กับประชาชนอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่าทุนตรวจวัดสึนามิบางจุดไม่ส่งข้อมูลจนสร้างความกังวลให้กับประชาชนโดยยืนยันว่าระบบเฝ้าระวังเตือนภัยสึนามิของประเทศไทยมีความปลอดภัยสูงและไม่ได้พึ่งพาข้อมูลจากทุนเพียงอย่างเดียวนายเจเศรษฐ์ระบุว่าทุนตรวจวัดสึนามิเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือเฝ้าระวังเท่านั้นการที่ทุนบางจุดไม่ส่งข้อมูลไม่ได้ทำให้ระบบเตือนภัย

0: หยุดทำงานเนื่องจากประเทศไทยใช้ข้อมูลประกอบการประเมินสถานการณ์จากหลายด้านอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน SOP เช่นข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวสถานีวัดระดับน้ำทะเลและข้อมูลจากเครือข่ายหน่วยงานระหว่างประเทศทั้งนี้หากมีการประเมินพบความเสี่ยงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนทันทีผ่านหลายช่องทางรวมถึงการแชร์ระบบเซียลบอร์ดแคสต์เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินตรงเข้าถึงมือถือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วและแม่นยำมาต่อกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก 18-21 สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่4ในช่วงวันที่18-21สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยในช่วงวันที่19-21สิงหาคมนี้จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ www.tmd.go.th หรือ023994012-13และที่สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงและมาปิดท้ายกันที่ SOSAlert ครับ
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังจากกรณีมีการเผยแพร่เอกสารและข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยแอบอ้างชื่อ PEA เกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าการเรียกเก็บเงินและการคืนเงินประกันไฟฟ้ารวมถึงการสร้างบัญชีไลน์ปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชน PEA ขอยืนยันว่าเอกสารและบัญชีดังกล่าวเป็นของปลอมและไม่ได้ออกโดยหน่วยงานแต่อย่างใดขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: It was just like a song when we were young.
1: Mun Forward Extra 88.

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับน้ำมันตะวันออกกลางยังไหลต่อแม้สงครามอิหร่านยืดเยื้อช่วยพยุงตลาดโลกสกัดราคาพุ่งแตะ150ดอลลาร์สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อะไรดีบุ๋ม

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางยังคงเร่งขนส่งน้ำมันดิบออกจากอ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่องแม้สงครามอิหร่านจะยังยืดเยื้อโดยการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสในลักษณะหลบซ่อนและถ่ายน้ำมันจากเรือขนาดเล็กไปยังเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่นอกชายฝั่งโอมานกำลังดำเนินการไปอย่างเต็มกำลังท่ามกลางความเสี่ยงจากการโจมตีเรือขนส่งแหล่งข่าวระบุว่าปริมาณน้ำมันที่ขนส่งผ่านเส้นทางดังกล่าวอาจสูงกว่าที่ตลาดประเมินไว้ที่ประมาณ4ล้านบาร์เรลต่อวันเนื่องจากเรือบางส่วนปิดบังข้อมูลตำแหน่งทำให้ยากต่อการติดตามปริมาณการขนส่งที่แท้จริงทั้งนี้ก่อนเกิดสงครามมีน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสประมาณ20ล้านบาร์เรลต่อวันหรือเกือบ1ใน5ของอุปทานน้ำมันโลกขณะที่รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐระบุว่าในช่วง7วันที่ผ่านมายังมีน้ำมันผ่านช่องแคบดังกล่าวประมาณ9ล้านบาร์เรลต่อวันหรือเกือบครึ่งหนึ่งของระดับก่อนเกิดสงครามนักวิเคราะห์มองว่าการขนส่งน้ำมันที่ยังดำเนินต่อเนื่องรวมถึงการใช้ท่อส่งการนำน้ำมันสำรองออกสู่

ัดและความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกที่ลดลงเป็นปัจจัยช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านอุปทานและลดแรงกดดันต่อราคาน้ำมันโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในเดือนสิงหาคมส่วนใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ 80-90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลต่ำกว่าคาดการณ์ในช่วงแรกของสงครามที่อาจพุ่งขึ้นถึง150ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสถานการณ์ดังกล่าวจึงช่วยประคองตลาดพลังงานโลกและลดความเสี่ยงที่วิกฤตพลังงานจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเงินเฟ้อแม้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองปรับขึ้น150บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,700 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,700 บาทขายออกบาทละ 68,900 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 67,325 บาท56สตางค์ขายออกบาทละ 69,700 บาททั้งนี้ราคาทองปรับขึ้น150บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินนะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: MacBook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: บุ๊ก B&T Make Home
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกําเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็ก4รับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุก

0: ได้เลยพิมพ์ @sign MUN 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

เสียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ทักทายชาวมันฟอร์เวิร์ดนะครับกับวันจันทร์ที่17สิงหาคมนะครับในช่วงเวลาของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์นะครับที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88กับผมเจภัสวัตมาพร้อมกับข่าวสารพร้อมกับเพลงนะครับเช่นเคยเจอกันทุกวันแบบนี้นะฮะล่าสุดเป็นข่าวดีนะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับประกาศขึ้นทะเบียนมะแขวนเชียงใหม่ครับเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รายการที่8ของจังหวัดนะครับสะท้อนถึงคุณค่าและอัตลักษณ์ของสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดแล้วก็คุณลักษณะเฉพาะเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ครับซึ่งจริงแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะถ้าในเชียงใหม่นะครับมีร่มบ่อสร้างศิลาดลเชียงใหม่ผ้าตีนจกแม่แจ่มนะครับกาแฟเทพเสด็จข้าวก่ำล้านนาส้มใส่น้ำผึ้งฝางลิ้นจี่จักรพรรดิฝางแล้วก็ล่าสุดก็มะแขวนเชียงใหม่นี่แหละซึ่งการขึ้นทะเบียน GI ก็ช่วยเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้าท้องถิ่นนะครับส่งเสริมให้สินค้าสามารถก้าวสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับวันนี้เลยทีเดียวนะฮะ

0: care
1: เจอกันช่วงกลางวันแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเจอกันอีกรอบนะครับมาส่งคุณเดินทางกลับบ้านที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะรวมถึงเพลงเพราะมากมายด้วยมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้เป็นวันทำงานที่ดีเริ่มต้นวันจันทร์อย่างดีด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้นะครับบ๊ายบายฮะ
2: นาวีสัมพันธ์คอนเนคร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
3: Stay with us and we'll be right back with more hits

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ริก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: ไปเลยพิมพ์ @mun 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกระทรวงกลาโหมอนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวปอรุ่น69รวม329คนเป็นกำลังพลจาก3เหล่าทัพและตำรวจกว่า100นายขณะ5มิตรประเทศส่งกำลังพลเข้าร่วมแต่ไร้เงากัมพูชาสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: สนับสนุนโดย
10: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: กระทรวงกลาโหมเปิดเผยข้อมูลอนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่69ประจำปีการศึกษา2569ถึง2570จำนวน329คนโดยมีพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมรับคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนามคำสั่งกระทรวงกลาโหมเฉพาะที่266/69ภายหลังนายกรัฐมนตรีอนุมัติรายชื่อตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานสภาวปอเสนอและกำหนดเปิดการศึกษาในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยในจำนวนนี้เป็นนายทหารจาก3เหล่าทัพ109นายตำรวจ13นายและนายทหารต่างประเทศ5นายจากอินโดนีเซียจีนเมียนมามาเลเซียและอินเดียขณะที่ไม่มีนายทหารกัมพูชาเข้าร่วมโดยข้อมูลระบุว่ากัมพูชาไม่ได้ส่งนายทหารเข้าเรียนมาตั้งแต่ปี2568และมีการหมุนเวียนเปิดโอกาสให้นายทหารจากมิตรประเทศเข้าร่วมหลักสูตรแทนสำหรับรายชื่อนายทหารกองทัพบกที่เข้าศึกษาในวปอ69มีนายทหารระดับนายพลและนายพันที่อยู่ในเส้นทางการบังคับบัญชาหลายนายอาทิพลตรีอินทนนท์รัตนการรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพลตรีเทพพิทักษ์นิมิตรองแม่ทัพภาคที่1และพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ซึ่งถูกจับตาว่ามีโอกาสขยับขึ้นเป็นรองแม่ทัพภาคที่1นอกจากนี้ยังมีพลตรีทิตรัตน์สมบัติสิริเลขานุการกองทัพบกพลตรีสิทธิจักรร่มโพธิ์รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11และพันเอกกำธรเกิดท่าไม้รองผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศขณะที่กองทัพเรือมีพลเรือตรีรัชดาสิงห์ถาวรหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือและนาวายเอกจิรพงษ์อภิชาติวงศ์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกัวลาลัมเปอร์ด้านกองทัพอากาศพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศส่งนายทหารรุ่นใหม่เข้าศึกษาในวปอ69

0: ื่อเสริมองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และการบริหารงานระดับสูงโดยมีชื่อที่น่าจับตาอาทิพลอากาศตรีกฤษณะเปี่ยมศรีอดีตผู้บังคับการกองบิน1นครราชสีมานาวาอากาศเอกพุทธพงศ์ผลชีวินอดีตผู้บังคับการกองบิน7สุราษฎร์ธานีนาวาอากาศเอกเสรวัตรคล้ายพุทธอดีตผู้บังคับการกองบิน46พิษณุโลกและนาวาอากาศเอกปรทรจินวัตรอดีตผู้บังคับการกองบิน41เชียงใหม่ซึ่งล้วนผ่านประสบการณ์การบังคับบัญชาหน่วยบินสำคัญของกองทัพอากาศปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
1: อย.เตือนผู้บริโภคระวังเครื่องสำอางที่ลักลอบผสมสารสเตียรอยพร้อมย้ำยาหลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงเช่นขาวไวหรือรักษาสิวฝ้าทันใจเนื่องจากสเตียรอยเป็นสารต้องห้ามในเครื่องสำอางถ้าหากใช้ต่อเนื่องอาจเกิดอันตรายต่อผิวหนังอย่างรุนแรงทั้งผิวบางแตกง่ายหน้าแดงเส้นเลือดใต้ผิวหนังผิดปกติเกิดผื่นแพ้และเสี่ยงภาวะดื้อสเตียรอยแนะนำเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเลขจดแจ้งถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี่
1: จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตฟังดูน้อยแต่ความจริงอาจทำให้หมดตัวได้นะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ประมาณ 16% ต่อปีและดอกเบี้ยไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่จ่ายขั้นต่ำนะครับแต่จะนับย้อนไปตั้งแต่วันที่รูดซื้อของเลยเพราะทันทีที่จ่ายไม่เต็มจำนวนสิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยทั้งบิลจะหายไปหมดครับและธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ย2ต่อด้วยต่อแรกเนี่ยจากยอดเต็มตั้งแต่วันรูดบัตรต่อที่2จากยอดคงค้างในเดือนถัดไปและนี่คือเหตุผลที่นี่บัตรเครดิตพอกพูนเร็วจนน่ากลัวแล้วถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเงินต้นแทบไม่ลดครับเพราะส่วนใหญ่จะโดนดอกเบี้ยกินก่อนคนที่ติดกับดักนี้มักจะกู้เพิ่มมาโปะครับกลายเป็นหนี้ซ้อนหนี้พูดตรงๆนะครับถ้าหนี้เริ่มพอกจนตามไม่ทันอย่าฝืนแบกไว้คนเดียวครับให้ติดต่อธนาคารขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยแต่ถ้าค้างไว้นานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับดอกเบี้ยให้น้อยลงได้ครับ
0: MoneyForward Extra Smart Money

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรีออกเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเช้าเตรียมหารือผู้นำรัฐบาลบริษัทชั้นนำร่วมกิจกรรมภาคธุรกิจและพบปะชุมชนไทยในต่างแดนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จ
0: อ
1: บมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: วันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานกองบิน6ดอนเมืองไปยังนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ก่อนเดินทางต่อไปยังนครโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์เพื่อเยือนอย่างเป็นทางการเช่นกันในระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธนครซิดนีย์ในเวลาประมาณ 21:00 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนครซิดนีย์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงสำหรับคณะทางการที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้ประกอบด้วยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวปิยรัตติยะภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายนฤทธิ์เทิดสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีในรอบ14ปีมีภารกิจครอบคลุมทั้งการหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียการแสดงวิสัยทัศน์สถาบันลอวี่อินสติทูตการพบปะหารือบริษัทชั้นนำออสเตรเลียและร่วมกิจกรรมภาคธุรกิจรวมทั้งการพบปะชุมชนไทยด้วยต่อกันที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงตรวจยึดกระเทียมจำนวน19กระสอบโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรในพื้นที่จังหวัดหนองคายหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายโดยสถานีเรือรัตนวาปีบูรณาการกำลังร่วมกับด่านศุลกากรจังหวัดหนองคายหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ศุลกากรจัดกำลังซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่หลังได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบขนของหนีภาษีเข้ามาในราชอาณาจักรสามารถตรวจยึดกระเทียมจำนวน19กระสอบโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรบริเวณจุดผ่อนปรนบ้านเป่งจานตำบลโพนแพงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายจึงได้นำของกลางทั้งหมดส่งศุลกากรจังหวัดหนองคายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัย

ไหลตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:08 น.ที่ระดับ2.87 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:08 น.ที่ระดับ93 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 น.ที่ระดับ2.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:09 น.ที่ระดับ89 เซนติเมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสนะคะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกระทรวงพาณิชย์พบพิรุษ35บริษัทในจังหวัดสกลนครทุนจีนถือหุ้น 100% หลอกใช้เอกสารชาวบ้านจดทะเบียนบริษัทเร่งขยายผลตรวจทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าชัด
6: ๆวายฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออ่ำตราลูกกระตันยูรวมจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออ่ำแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
8: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
1: นายพุนพงศ์ในนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตรวจพบความผิดปกติในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท35แห่งในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสกลนครพบกลุ่มนายทุนชาวจีนถือหุ้นร้อยละ100และมีพฤติการว่าจ้างนายหน้าหญิงชาวไทยรวบรวมสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของชาวบ้านและค่าตอบแทนรายละ500ถึง 1,000 บาทโดยอ้างว่าจะนำไปใช้ประกอบธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์จากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับฝ่ายปกครองพบว่าสถานที่ตั้งบริษัทส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัยไม่มีการประกอบกิจการตามที่มีการจดทะเบียนขณะที่เจ้าของบ้านหลายรายไม่เคยได้รับทราบหรือให้ความยินยอมโดยผู้เสียหายบางส่วนได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วทีนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเร่งตรวจสอบความเชื่อมโยงและการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีพร้อมขยายผลตรวจสอบการจดทะเบียนบริษัทที่มีลักษณะผิดปกติทั่วประเทศพร้อมเตือนประชาชนอย่ามอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านหรือข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่นเพื่อแลกกับค่าตอบแทนโดยไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพราะอาจถูกนำไปกระทำผิดกฎหมายได้ต่อกันที่ปภ.เตือน42จังหวัดทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก 18-21 สิงหาคมนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ประสานแจ้งเตือน42จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18-21 สิงหาคม2569ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยพื้นที่เฝ้าระวังประกอบด้วยภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15จังหวัดและภาคกลาง7จังหวัดส่วนภาคใต้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนช่วงวันที่19-21 สิงหาคมอาจมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพร้อมกำชับจังหวัดเสี่ยงภัยติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดที่มีฝนสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซากและเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมรองรับประชาชนสำหรับพื้นที่ชายฝั่งขอให้เพิ่มมาตรการแจ้งเตือนห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงและให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังหากสถานการณ์รุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศเตือนภัยและสภาพอากาศได้ทางแอปพลิเคชันไทยดิสแอสเตอร์อเลอร์สและหากประสบเหตุหรือขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
9: อย.เตือนผู้ปกครองระวังของเล่นสกุชชี่ที่มาพร้อมกระบอกฉีดยาอาจเสี่ยงบาดเจ็บติดเชื้อและทำให้เด็กเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้จึงขอแนะผู้ปกครองหมั่นตรวจสอบของเล่นที่บุตรหลานใช้อยู่เพื่อความปลอดภัยของเด็กและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

ู่ MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและต้องมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: ผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือ

0: แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดูดอัญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
6: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมภายในวงเล็บกัญชาพุทธศักราช2568โดยเตือนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมหรือกัญชาตามแบบพ.ท.33โดยทันตแพทย์ต้องไม่ลงนามในใบสั่งจ่ายกัญชาล่วงหน้าโดยไม่ได้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยเป็นรายกรณีหากตรวจพบการกระทำดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนื่องจากถือเป็นการประกอบวิชาชีพที่ต่ำกว่ามาตรฐานและอาจเข้าข่ายผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมกรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมประมวลกฎหมายยาเสพติดและพระราชบัญญัติสถานพยาบาลรวมถึงข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมพร้อมขอให้ทันตแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนและรักษามาตรฐานวิชาชีพต่อกันที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงระดมกำลังช่วยประชาชนรับมือน้ำโขงน้ำมูลหนุนสูงบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครพนมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรข.ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครพนมระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและการสัญจรของประชาชนในหลายพื้นที่โดยกำลังพลนรข.ได้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักเรียนพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมถึงมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและยาสามัญประจำบ้านตลอดจนทำทางเดินด้วยกระสอบทรายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งนี้นรข.ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นและหากประชาชนผู้ประสบเหตุต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:20 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:43 นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:50 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 นจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:42 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:20 นหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:39 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:05 นทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี่
1: เงินสมทบจากนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินของคุณทั้งหมดนะครับจนกว่าอายุงานจะถึงเกณฑ์ที่บริษัทเขากำหนดครับหลายคนเข้าใจว่าเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเงินของตัวเอง 100% แต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับส่วนที่เป็นของเราแน่นอนก็คือเงินสะสมกับผลประโยชน์ที่ได้ส่วนที่ต้องระวังก็คือเงินสมทบจากนายจ้างกับผลประโยชน์ครับเพราะเราจะได้เต็มจำนวนต่อเมื่ออายุงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดลาออกก่อนเกณฑ์อาจจะได้ไม่เต็มนะครับอีกจุดที่คนมักพลาดกันก็คือรีบถอนเงินก้อนทั้งหมดทันทีตอนลาออกนะครับทั้งที่ก็มีทางเลือกให้คงเงินไว้ในกองทุนต่อก็ได้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนั้นจุดที่อยากให้คิดเยอะๆเลยก็คือก่อนเซ็นใบลาออกเนี่ยควรดูข้อบังคับกองทุนสักรอบจะได้รู้ว่าเงินก้อนที่ได้จริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่ไม่ใช่มารู้ทีหลังแล้วก็เสียใจนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องลาออกจริงๆเนี่ยลองเช็คดูว่าถึงเกณฑ์ที่บริษัทวางไว้หรือไม่
0: Man Forward Extra Smart Money

0: กำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ชิดแจปานิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: We'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.

0: ใหม่ J-Cool 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์ J-Cool Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: มีอันจะกิน .com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา17นาฬิกา0นาที0วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา17นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐบาลเดินหน้ารักษาฐานการลงทุนเดิมจากบริษัทญี่ปุ่นควบคู่กับการดึงดูดการลงทุนใหม่เร่งยกระดับโรงงานสู่สมาร์ทอินดัสทรีเปิดโอกาสผู้ประกอบการไทยอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
7: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง

0: แบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารือระหว่าง BOI JETRO และหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าฐานธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงยกระดับการผลิตเน้นการเปลี่ยนเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและลดการใช้พลังงานโดยในช่วงปี2564ถึงครึ่งแรกของปี69บริษัทญี่ปุ่นยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในไทยรวม 1,380 โครงการมูลค่ากว่า 396,000 ล้านบาทขณะที่ผลสำรวจบริษัทญี่ปุ่นในไทย504แห่งพบว่าร้อยละ59หรือ256แห่งมีแผนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ร้อยละ31มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและร้อยละ22มีแผนลงทุนด้านดิจิทัลอินโฟเมชั่นแนวโน้มดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าบริษัทญี่ปุ่นหยุดขยายการลงทุนแต่สะท้อนการเปลี่ยนทิศทางจากการเพิ่มกำลังผลิตไปสู่การยกระดับโรงงานเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นใช้เทคโนโลยีมากขึ้นประหยัดพลังงานและแข่งขันได้ในระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลมองว่าการยกระดับโรงงานญี่ปุ่นเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยให้พัฒนาจากการผลิตชิ้นส่วนทั่วไปสู่การเป็นผู้จัดหาสินค้าเทคโนโลยีและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตรียมร่วมมือกับภาคธุรกิจญี่ปุ่นพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่มีเทคโนโลยีและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานมูลค่าสูงได้อย่างต่อเนื่องและมาต่อกันที่กองทัพภาคที่2เผยกำลังพลเก็บกู้ทุนระเบิดเหยียบกับระเบิดแนวชายแดนไทยกัมพูชาบาดเจ็บสาหัสขาขวาท่อนล่างขาดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าวันนี้เมื่อเวลา 10:30 นที่ผ่านมาจ่า10เอกชาญณรงค์วงชนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1สังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขวาท่อนล่างขาดจากแรงระเบิดก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้เข้าให้การช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่และนำตัวส่งโรงพยาบาลน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อทำการรักษาและประเมินอาการเบื้องต้นก่อนนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อทำการรักษาต่อไปและมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้พื้นที่นรขอภาคเหนือนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่ทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางจึงขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แผลหรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและ8. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส. อุ๊ยครับ

0: ดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะปภ.เฝ้าระวังน้ำหลากใกล้ชิดประสานท้องถิ่นยืนยันยังไม่มีพายุใหญ่เข้าแต่เตือนพื้นที่เสี่ยงริมน้ำพร้อมใช้นวัตกรรมเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนล่วงหน้ารวดเร็วผ่านมือถือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ราะสถานการณ์ร่วมกันกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสภาพอากาศจึงได้มีการแจ้งเตือนออกมาหลายฉบับแต่หลายคนทราบเรายังไม่มีพายุเข้ามาจากฝั่งแปซิฟิกยังไม่มีน้ำที่สูงขึ้นมากนักแต่มีน้ำป่าไหลหลากอยู่ในบางพื้นที่รวมถึงแม่น้ำโขงบางจุดที่มีการยกตัวสูงขึ้นซึ่งเราได้มีการส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยประชาชนแล้วและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้อาจจะมีผลกระทบในบางพื้นที่ที่ติดริมน้ำทั้งนี้นายธีรพัฒน์ได้กล่าวถึงกรณีพื้นที่เดิมประสบภาวะน้ำท่วมซ้ำซากว่าได้แจ้งเตือนไว้อยู่แล้วเกี่ยวกับทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากแต่หลังจากที่มีเซลล์บอร์ดแคสต์การเตือนได้เร็วขึ้นและมีหลายระดับยอมรับว่าการแจ้งเตือนในรอบนี้ถือว่ารวดเร็วรวมถึงมีการประสานงานกับหอกระจายข่าวในท้องถิ่นด้วยส่วนประสิทธิภาพของเซลล์บอร์ดแคสต์จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้านานเท่าไหร่นายธีรพัฒน์กล่าวว่าอันดับแรกต้องเช็คจากสภาพอากาศจากดาวเทียมซึ่งมีการประชุมกันทุกวันและมีเวรยามเฝ้ากันตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบไปที่พื้นที่จากที่ดูดาวเทียมว่าพื้นที่เกิดเหตุแบบนั้นหรือไม่ขนาดฝนตกกี่มิลลิเมตรต่อเนื่องกันหรือไม่ซึ่งจะมีทุกหน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์ก่อนที่จะส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ออกไปไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกมากอยากให้ดูเซลล์บอร์ดแคสต์ที่แจ้งเตือนว่ามีความรุนแรงขนาดไหนปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
1: ตรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนระวังอย.ปลอมจากสินค้าออนไลน์ที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดซึ่งมีโอกาสถูกสวมด้วยอย.ปลอมสามารถสังเกตได้จากเลขอย.ที่ไม่ครบ13หลักใช้เลขเครื่องสำอางในอาหารเสริมไม่มีข้อมูลเมื่อค้นในระบบฉลากพิมพ์หรือสะกดผิดและขายในราคาที่ต่ำเกินไปทั้งนี้สามารถตรวจสอบเลขอย.ได้ที่เว็บไซต์oyo.com/check-product-serial จากนั้นกรอกเลขอย.ให้ครบ13หลักหรือชื่อสินค้าตรวจสอบว่าข้อมูลที่ขึ้นตรงกับชื่อผู้ผลิตและหมวดสินค้าหากไม่พบข้อมูลหรือชื่อไม่ตรงกับฉลากให้เลี่ยงการซื้อทันทีเพราะมีโอกาสสูงที่จะเป็นของปลอมทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: macam-macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

Close to me นะครับงานจาก Ellie Goulding แล้วก็ Diplo แล้วก็ Swelly ด้วยนะครับที่มันฟังบน Extra FM 88หยิบมาทักทายกันนะครับในชั่วโมงของวันจันทร์ที่17สิงหาคมนะฮะอยู่กับเจภัสวัตครับ2ชั่วโมงครึ่งจนถึง2ทุ่มครึ่งมาเดินทางกลับบ้านไปด้วยกันนะฮะเป็นไงบ้างครับวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ยังโอเคอยู่เนาะกำลังยังเต็มเปี่ยมนะครับเพราะว่าชาร์จแบตจากเสาร์อาทิตย์มาอาจจะมีฟึดฟัดบ้างเพราะว่าฝนตกบ่อยฝนตกกันยาวๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะส่วนเรื่องเพลงเดี๋ยวเจดูแลให้นะฮะไปกันต่อครับงานนี้จาก Craig David และ Unbelievable ที่มัน Forward Extra ครับ

0: าวสาวคนนี้เกรซี่อับรามส์นะครับกับ That's So True ครับเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าโอ้โหพอลมัสเคิลนะครับเป็นนักแสดงหนุ่มที่เป็นแฟนเธอเนี่ยเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ช่วยเปลี่ยนมุมมองชีวิตให้กับเธอเลยทีเดียวนะฮะอะไรจะหวานขนาดนั้นนะครับแหมเรื่องของความรักเนาะบางคนก็บอกว่าเราต้องเริ่มรักตัวเองให้เป็นก่อนถึงจะรักคนอื่นได้ด้วยนะฮะก็ยินดีกับความรักของเกรซี่อับรามส์ด้วยมาถึงความรักของเราล่ะรักตัวเองเป็นกันแล้วหรือยังใครที่ยังรักตัวเองไม่เป็นก็คือยังดูแลตัวเองไม่เป็นนี่ไม่ได้เลยนะฮะอยากจะดูแลตัวเองให้เป็นครับแต่ยังหาโปรแกรมที่ใช่อยู่มาทางนี้เลยดร.น้ำหวานนะครับเขามีโปรแกรมโคเรียไบรท์ออกแบบมาเพื่อผิวกระฉ่างใสแบบเกาหลีที่ดูเป็นธรรมชาตินะครับเห็นผลได้จริงครับมูลค่า 2,500 บาทและวันนี้เจมีมาแจกคุณด้วยชาวมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าทุกคนเลยแต่จะมีแค่3รางวัลเท่านั้นนะทุกคนก็จะเกินไปนิดนึงใครอยากจะได้ผิวใสกระจ่างใสแบบเกาหลีนะครับจากดร.น้ำหวานพิมพ์ดร.น้ำหวานนะครับอ๋อ88ก่อน88นะขออภัยพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยดร.น้ำหวานส่งมาที่ LINE @manforward นะครับเพียง3สิทธิ์แรกเท่านั้นนะฮะยิ่งส่งก่อนยิ่งมีสิทธิ์นะครับรีบส่งมาเลยครับ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินท์นะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

Easy Lover งานจาก Miley Cyrus ปิดท้ายกันนะครับกับมัน Forward X Drive FM 88เดี๋ยวฟังรายการจากทางสถานีตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งนะครับใครอยากจะฟังเพลงต้องคลิกออนไลน์มานะ live.manforwardextra.com ตามเจมาได้ Kiss me darling one more time Is everything that you got inside Me Magic นะครับกับ Kiss Me รออยู่นะ

0: แล้วก็ Taylor Swift ด้วยกับ I Knew It I Knew You นะครับเดี๋ยวมาฟังกันเต็มๆที่มัน Forward Extra นะครับกับเจภัสวัตฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits
3: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
5: ์เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมค์คุ้มยังไงอ่ะ
6: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat post up เต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
5: Oh my gosh
6: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร Oh my god คลิกเลย

0: ายสารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสส

0: มแอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

ียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

wanna be happy too. Happy for you นะครับงานจาก Lucas Graham ครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับหลายๆคนน่าจะแฮปปี้มากๆถ้าเกิดว่าคุณเป็นคอหนังแล้วก็เป็นคอหนังดิสนีย์ด้วยนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์เนาะก็มีการเปิดตัวสำหรับทีมนักแสดงนะฮะชุดใหม่ของ X-Men ในรุ่นใหม่ด้วยนะครับหลายๆคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเนาะจริงๆแล้วก็อยากจะไล่ให้ฟังแต่น่าจะยาวเกินไปนะครับเอาคร่าวๆแล้วกันกับการเปิดตัวกลุ่มนักแสดง X-Men มีภาคต่อของ The Invisible นะครับโอ้โหแก๊งครอบครัวซูเปอร์ฮีโร่อ่ะชอบเรื่องนี้มากเลยนะฮะภาค3กำลังจะมาแล้วเขาก็แซวว่าเด็กๆไม่โตขึ้นเลย รวมไปถึงงานภาคต่ออย่างโคโค่มีซูโทเปียด้วยใช่ไหมภาค3โอ้โหปล่อยมาแต่ละหมัดนี่โดยเฉพาะ Frozen นะภาค3นะครับที่จะมีแฟนโอลาฟออกมาแล้วก็มีตัวร้ายในภาคนี้นะครับซึ่งเป็นต้นแบบของเอลซ่าใช้พลังแบบคริสตัลมีแพรมเพลงออกมาแล้วด้วยนะน่าดูไปหมดเลยอ่ะคุณรออะไรอยู่บ้างนะครับส่งมาพูดคุยกับเจได้พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะส่งมาคุยกันนะ LINE @ MUN FORWARD นะครับอยากรู้ว่ารออะไรสำหรับแอนิเมชันต่างๆล่ะ

0: ส่งท้ายชั่วโมงด้วยงานใหม่จากโอลิเวียร์โรดริโกนะครับนี่คือ Stupid Song นะครับถ้าชอบขอได้เลยนะกับมัน Forward Extra FM 88นะฮะเดี๋ยวเราอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงกับเจพัสวัตครับครึ่งชั่วโมงหน้ามีเพลงราวนี้รออยู่ When I try to fall back I fall back to youWhen I talk to my friends, I talk you นะครับจาก Rickard แล้วก็ Troy Sivan แล้วก็ Chen McCray ด้วย Keep giving me hope for a better day Keep giving me love to find a way Through this messy เพลงน่ารักๆจาก Lenga นะครับกับ Everything's okay I'm material lover Material lover แล้วก็ Material lover จาก Sina Spiro นะครับที่มัน Ford Extra FM 88เดี๋ยวมาฟังกันเต็มๆฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsMonth Forward Extra 88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านทั้งเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20 20
4: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลัมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลัมเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลัมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลัมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายอาเปราโดเดลาเอสปริเอยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลัมเบียกรุงโบโกตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลัมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลัมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับประชาชนชาวโคลัมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากภัยพิบัติร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เส้นโซดาช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เส้นโซดา
0: เปลี่ยนเลย
3: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนในช่วงวันที่20ถึง23สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบาง

ไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับข้อควรระวังในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม2569ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: terangkan.
1: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
0: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

Len Gag กับ Everything's Okay นะครับแล้วก็หวังว่าชาวมัน Forward Extra ทุกคนจะ Everything's Okay เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ฝนจะยังตกแบบยาวๆแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะฮะเห็นมีข่าวพวกน้ำป่าไหลหลากเวลาไปท่องไปเที่ยวเนี่ยต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเอาเป็นว่าต้องเตือนกันต่อเนื่องและเพิ่มเติมกันเข้าไปนะครับสำหรับข่าวของฟ้าฝนนะฮะเพราะว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เขาออกมาแจ้งเตือนเพิ่มเติมตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับจนถึง21สิงหาคมก็คือ18ถึง21เนาะ39จังหวัดเหนืออีสานกลางรวมถึงเชียงใหม่ด้วยเนี่ยฝนตกแบบอย่างต่อเนื่องนะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นภาพข่าวมาเลยนะครับใครที่ไปเที่ยวน้ำตกต่างๆนะครับคุณต้องสังเกตน้ำหูก็ต้องฟังการเป่านกหวีดของเจ้าหน้าที่อะไรพวกนี้ให้ดีๆนะครับหรือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันลำบากมากช่วงนี้งดเว้นการไปเที่ยวน้ำตกกันก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับก็ระมัดระวังดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ

0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับมัน Forward Extra FM 88นะครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนเจกันด้วยช่วงเย็นเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับจันทร์ถึงศุกร์เนาะรวมถึงตอนกลางวันนะฮะเดี๋ยวใครขอ Harry Style Olivia Dean Lucas Graham นะครับรอฟังกันยาวๆไปอ้อรวมถึง Golden ด้วยนะครับมีน้องๆคนไหนขอมารอฟังกันได้นะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Money Forward Extra Smart Money
1: เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Money Forward Extra Smart Money
2: Money Forward Extra We play all the hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทยสหรัฐดันการค้าการลงทุนสู่ความเป็นหุ้นส่วนอย่างยั่งยืนอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15 นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon 2 สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในงาน Thailand US Trade and Investment Summit 2026ภายใต้แนวคิด Building on a Long-Standing Partnership ที่จัดขึ้นณโรงแรม Hyatt Regency กรุงเทพมหานครในวันนี้ว่าไทยพร้อมยกระดับบทบาทสู่การเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับภูมิภาคและตลาดโลกและสหรัฐถือเป็นคู่ค้าสำคัญและเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยขณะที่บริษัทอเมริกันหลายแห่งเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยสร้างการจ้างงานหลายแสนตำแหน่งรวมทั้งมีบทบาทในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรส่วนบริษัทไทยมีเข้าไปลงทุนในสหรัฐแล้วกว่า 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแผนขยายการลงทุนเพิ่มเติมทั้งนี้รัฐบาลไทยยังมุ่งผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพและยานยนต์แห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนสหรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสและการเติบโตของไทยขณะเดียวกันไทยก็พร้อมเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐโดยเฉพาะพลังงานเครื่องจักรและอุปกรณ์ขั้นสูงรวมถึงสินค้าเกษตรบางประเภทที่ไทยมีความต้องการโดยเดินหน้าผลักดันกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วนางสุภชีเปิดเผยว่าเตรียมนำคณะเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีอีกครั้งซึ่งจะเป็นครั้งที่3ในปีนี้เพื่อร่วมผลักดันการเจรจาให้ได้ข้อสรุปพร้อมย้ำว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งยืดหยุ่นและเติบโตอย่างยั่งยืนปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Month Forward Extra

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: คือบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานสร้าง
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจFacebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
5: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
8: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลชวนประชาชนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบด้านกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศหลังฝนตกหนักหลายพื้นที่เตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันพร้อมเดินหน้าบริหารจัดการน้ำและเตรียมเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: เสียวฟันน่ะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้จะ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: นางสาวรัชดาธนาดีเรย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตนประสบอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดทั้งนี้ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดสะสมแอปทางรัฐ 49,545,109 คนในการแจ้งเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบจะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อเข้าสู่ระบบกระบวนการดำเนินการต่อไปแจ้งรัฐไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้เป็นระบบเดียวแต่เป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนต้องรู้ก่อนว่าจะไปแจ้งที่ไหนมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วให้รัฐช่วยจัดการต่อโดยปัจจุบันเริ่มเชื่อมโยงระบบรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์และออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.สำหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์เช่นไลน์ปลอมเว็บไซต์ปลอมการเรียนแบบหรือแอบอ้างบนโลกออนไลน์และ Facebook ปลอมสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปัญหาการซื้อขายออนไลน์เว็บไซต์หรือเพจผิดกฎหมายและปัญหาจากแพลตฟอร์มดิจิทัลขณะที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปัจจุบันรองรับการติดตามเรื่องและแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคดีที่ประชาชนได้แจ้งความออนไลน์ไว้แล้วและในระยะต่อไปจะรองรับการรับแจ้งปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ด้วยต่อกันที่กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศหลังฝนตกหนักหลายพื้นที่เตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันพร้อมเดินหน้าบริหารจัดการน้ำและเตรียมเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่17สิงหาคม2569พบว่าประเทศไทยยังมีฝนตกกระจายโดยพื้นที่ที่มีฝนสะสมสูงสุดได้แก่ตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน 134.2 มิลลิเมตรรองลงมาตำบลบ่อเกลือใต้อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน 127.6 มิลลิเมตรและตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก 84.4 มิลลิเมตรด้านอ่างเก็บน้ำสี่เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยามีปริมาณน้ำรวมประมาณ 13,984 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ56ของความจุอ่างและมีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 7,276 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงบริหารจัดการน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรและการป้องกันผลกระทบจากน้ำหลากอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือเครื่องจักรและเครื่องมือช่วงฤดูฝนรวม430หน่วยเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเท่านี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: เชียงใหม่สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
4: Month Forward Extra We Play

0: ิตสะเทือนทั้งจังหวัด
1: มีรุ่นอะไรบ้าง
0: ฮอนด้าเวฟ140เวฟ125ซุปเปอร์คัพสกูปี้จีออโน่พลัสลีดและ PCX ก็จัดให้ฮอนด้าเวฟ110สตาร์ท 10,000 ล้อแม็กและ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของ

ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุก

0: ูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: านธีร่าถามวังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงไวให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: ึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: เสียสั่งลุยถล่มราคามอเตอร์ไซค์ฮอนด้า7รุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
2: มีรุ่นอะไรบ้าง
1: ฮอนด้าเวฟ140เวฟ125ซุปเปอร์คัพสกูฟี่จีออโน่พลัสลีดและ PCX ก็จัดให้ฮอนด้าเวฟ110สตาร์ทหมื่นล้อแม็กและฮอนด้าสกูฟี่ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com No filler Just killer hits Man Forward Extra Music non-stop

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.mumforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Mumford ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. Turn on, tune in, and turn up the hits. Mumforward Extra.

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่เดือนอุ้ยผ่านแล้วตัวจะฮัทรถ

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้
2: อ
1: ยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิล

0: ูชิแจแปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมาย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่ Go Wholesale สาขาเชียงใหม่

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Turn it on.
2: Oh yeah.
1: And let the hits keep rolling. Mum Forward Extra. Music non-stop.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: เซียสั่งลุยถล่มราคามอเตอร์ไซค์ Honda เจ็ดรุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
1: มีรุ่นอะไรบ้าง
0: Honda Wave 110 Wave 125 Super Cup Scoopy Giono Plus Lead และ PCX ก็จัดให้ Honda Wave 110 Stand 10,000 ล้อแม็กและ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของ

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777